0: ไม่ได้แล้วก็สมกันดิฮะ
1: มาม่า
2: อุ้ยอีมุกิสุกบะอังมังกักไม้อิสดา
1: โอมา
2: ไอ้กินูโอคุณิมูอาร์มินาอุ้ยแต่อุสักกันมังกิดอินทาวน์อุ้ยกับปัดลุงนะบันิมูกับเพลินะปัดติกาสุลติเฮกับอายาวอินทาวน์ปัสิปัดอีอังมังกักไม้อิสดาว่าแต่ก็มาคุณติมโตงไอ้มูนะสิลังกิดูอัดวานอยากการุนไอ้มูปัจุงกิสุกบะKalau uy in town ana, uy!
1: Sekian naman ko ninyo kasapa, uy! Nagduwa raman unta ko!
3: Uy, Armina! Saman! Nagtubag-tubag, saka!
1: Ang angbi, kasapa naman sa ko ni mama! Waman ko magpapatlong, nagduwa raman ko!
0: Pero dili mao ang imong duwa, Armina!
1: So, sa muka, sa pahagin ni mo, istiki kasabay!
3: Uy! Armina!
0: Armina! Asa ka!
3: Sumbuta! Asap siya! Isyo tayo magdagan?
0: Wa na ko makasabot sa batasan sa atong anak pilo. Wa na gyud.
3: Ha! Kinahanglan gyud natong hugtan ang pagdisiplina kaniya sa sing. Dili na kini maayo.